ข้าวข้าวเจ้าหิวมึงควายแล้วจุมานแล้วก็มาเดือดสีตัวเลยชาวจักรันพัชามิงก็ฉันสะดวกมือชาวีสักผู้ซาสโอเปแล้วผู้ซาชิคัมบาสโอ้บาราลูกเอาเลยงั้นก็อินุมฟูมันยากุลเอาลูกเอ็มซิมบอกลูกเอ็นุมฟู